สวัสดีเราคือคณะขุนนรินทร์ศิลป์พินประยุกต์จากประเทศไทยตอนนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นวิทยุ 2SER 107.3 FM